ข้ามิสิงคิงจำบุตรก็กุนกอนมีคนกรวยปองตะกันเทศในสุนทามิลูกังไม่ดูเต้นอยู่ในเดอะโพสการ์ดตีกงระบบมีกวยเตทุก็ช่างทงกรวยไปไทยกันนี้กะไกลกับคนมีกวยไม่กวยคิงจำบุตรก็

ไม่ก็ไอ้จิ้งเทศนูนินกับป่าก็ไม่รู้ทันมาแค่ไม่แค่ตั้งปลอกก็ไม่อากาศปนีฟัลตาตึงชินตรงคงปุ่งวินิสุยไกวิธีไรนะก็ไม่ไม่ตาลำตั้งปะแม่ใส่ก็ได้ไม่ต้องงาหลอกเทใกล้ตาลำตั้งมาชุนกิ้งบ่มึงก็มังไกดีกู

0: ให้งอกทกบะอาดูแบบมู้ทกอันหนึ่งได้ว่าเท่าดวงทกอันบะนั่นแต่งนับพมุงได้ลงด่าตาบะ
1: หน่วยวิดูดีเด็กก
0: ็การนั่นเด็กเสมอแบบบะไอชูเนี่ยว่าให้ดูซาลูกโกรบันนี้เนี่ยมาเอาตัวขังเงี้ยอาดูนั่นเนี่ยมู้แบบบะได้กินนงผาดอกตาลไปดูที่ที่นั่นที่นั่งงบีเอ็ดอาดูแต่ไอชูไอยตันเจอบันนี
1: ้ไม่
0: มาชีดีเนี่ยกักเองฉันนะกุ้มชีไอยเนี่ยให้นายบินีนะขันดูสิก็ได้กบตาลูกคิดจะจะหุบ
1: มาชีนี่พี่เจ้ามึงดีเหรอกระดูรีนะ